0: the day. What are you waiting for?
1: What are you waiting for?
0: Empire is so for me, I bono 10 minutes non stop. And I 7 minutes, ye bono to say the agony, ye jumano. Who to me, a woman, me, mammy, fee, papa fee. Me, papa, no, ye listen, no, bono homoday. Me, mammy, no, ye listen, no, bono homoday, so ready, mo yano. Nami person, monso, moody be yammy, me, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa, moboa